ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีพรอพาร์ทการลูกอันนี้พรอพาร์ทริบันวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเป็นรูมดิยันนกตะวันดิ้งโอเวอร์และโนเวอร์ไม่กุมดัมไบรน์เชมมิกชั่นชิรันปัตชาร์โนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคาร์เดียโกลัมแฟมิลี่แอนด์ดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันอันนี้บอดี้นอตเฟลดัมบัตยูดิยันบลาวันใจยูจุมบัตโนกูดเวิร์ดริบันริบันเวย์ที่โกลัมดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านมอยูลูกมาบลา www.gov.au/cursivecontrol talking. DNWA Government Message. Station Sponsor.